ปัญญาเยะยะอนังอดตัญญะยะกะบาวกัมเพียงปิเรียงรันไดเอยังยันอมันสยากดากุไลสันตันอดเดียงอุรังกะบิสิสักเก